ขอสูเนเดสูนีบอกอดักบาบอกอดักบาวาจียังกงโบโบมบะมกาตนานุเอ